0: มาตายความมันก็เลยปีเลยคนมาคนอะไรมาคนเราทำไปเรียกทุกสิบยันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราเห็นไหมมันงอนเองคนคำมันก็น่ามองเราทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสิบยันมาตาคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดูนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा और घर पर तो internet पानी पे जोड़ी चाहिए
1: हम वहाँ कहें आने
0: ताके अब तालो बेताल महिलर फिर दुकान पाये लान जूसे अब ये phone number सुनने एक आज 5547 87 98 42 35 41 अब हो अब good very good